0: มวนอยู่แต่มาขัดจังหวะขัดจะได้ดิ
1: ไม่ได้ตามตามพี่นะมาจับรอบเดือน
0: มันไงเราเดือนนี่มันขนน้ำฝา